0: 走马溜走一暗闪拉马我个拉地步老瑞和老贝老马老和老嘎巴嘎巴个眼有了眼三拉不马地步哎妈哎妈哎妈大金给看拉贝耶呀阿哥阿拉娘不阿哥娘个老地มาลีก็ล้อเป็นบืดนาบืดเดินนาโลเหวจะเอวันดอกเบลอยาฮิวะอากอลาฮายะอากอฮายะวะวาซาปลาอานูฮะเบลอเฮฮิเอโยจาดีเอยายาจาดีเอปาปอเสร็จล้อมาแล้วเต้าแนวอยู่ดละอากออากอวลาซาไลบริหายมางอยเออล้อดูฮะเบลอ
1: Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Morning, Mor